บอลโอ้เจ้าเวทมาลิงแชร์คิววากับแม่จีมาเปโกพีมาเนสเปียร์สดูบาฟรีชินอกและมาริโคบา Easy out there I think there's a stampedeShoney Sue and Cherokee Chippewa Creek Crow and OB Seminole Air